0: ด้วยมาใช้ที่นี่เดี๋ยวไม่เอาละผมจะจับที่ชื่อที่หนูแล้วจับเลยโอ้แอบเรียกว่าถึงที่ครับเฮ้ยเฮ้ยจับเลยต้องขอบจับเลยที่ถึงโลกของโซเชียลนะแต่ต้องกดอัพพลิเคชันเดียวขออะไรอะไรเสียด้วยเสียติดเสียให้ท่านเจ้าของแล้วก็ตัวเจ้าของที่ตะโกนเรียกเนี่ย
1: เดี๋ยวเราไปดูกันครับ